0: Tadi lagu kan minta look kena ya Marina Bala bestie aku ya ya aku lebih agak pengenyang on the way ke Lundo. Jadi aku dekat nyawat Kangau baru Marina Bala pendengar kita. Hello.
1: Hello, selamat tengah hari now.
0: Ya, selamat tengah hari. Siapa kau pulang now?
1: Ini Cia Kesung.
0: Apa benar namanya? Namanya ngilau utai bak halai ya.
1: Ucok kau.
0: Dalam kue hanya ne.
1: Ucok kau. Okay. Ucok kau mana? Mana kasam?
0: Apa nyak mu tak aku tadi dalam kue hanya aku. Yang kuang ha.
1: Wow.
0: Okay. Yang mai mai. Namanya lau buat tengah hari tu ne. Nyor apa ni ngah?
1: สบาย
0: ประสานที่ใดไว
1: ้เอากับประสานนะแกบารมีใดสาธิตมาคัสเซียโนเอากูเสร็จเป็นประสานกูตัวอินิชยาให้สูงสานตัวดีตัวอยู่กับกองเงินใดกูจะสาบานดีนะไปบารังสิริเลียอินิทูมีนั่งไงอันนี้กูไปกาบเราโจยสาบานดีนนับที่เราเรื่องนี้งาไงให้ตัวน่าทิ้งเอาไงบารมีใดกูสิบูดยาไปยาสิริเลียอินิเบรียนสิริเลียก็ได้ไปบูชาสิริอันเนี้ยกูบักสิบูดีอ่ะก็ยังยาเด็กกูด้วยก็อันตรายน่าทิ้งเอาไงยาเด็กกูยาเลียนมาไงสิโกดะก็เนี้ยกูเดือดใส่ไก่เดือดจะโน่จะโน่สิริก็ทำการนิยามะประสานตัวมาช่วงตัวโน่ประสานทำดินยาเอาน่าทิ้งเอาคนไงยาเด็กกูเดือดช่วงนี้โตก็ที่ได้ไปมุ่งสิริบาลาฮิดะบุยที่ได้ยาเด็กสิริสิริยามีจะเกะไปเกะนิ่งเอาสาเหตุเวลาเนี่ยเนี่ยเป็นยังติ่งเอากูเกะสตาร์ทกูเกะระบบเดียร์สุบะตัวได้พลอยชุตีได้ได้พลอยชุตีได้สาเหตุไงในหน่อยเนี่ยสิฮาหน่อยเนี่ยลังงี้อาเกะเนี่ยเด็กไปนิ่งยามอาเกะนันทูไปเนี่ยสุดาตัวได้เบียร์มาแกงเอาหน้าติ่งเอาเกะเนี่ยเด็กกูไปเฮกันงอยเนี่ยเฮกันเดสกูเอสเกนงานแสงดินนั่นนั่นที่งาคุณอาเกย์บาลาวโชคกุดสว่างเดียก็ที่ได้อุเมงสบิเลียเอาที่ได้บาลาเนี่ยเดือดสว่างเดียที่ได้ไปอโบที่ได้ไปอายังสวยนุสุดเดียวไปบุญสว่างเดียเอาหน้าที่งาคุณอาเกย์เต็มผู้กันเนาะUleh saya main satu lagu no, namanya lagu baik musafir semnya dek nya.
0: Okay.
1: Kena aku minta malam nya dek aku ulah lengau si dek ya.
0: Oh. Agak bisek.
1: Aau nya ja. Aau terima kasih no sama tengah hari jima jebu kami menua kami di top.
0: Di top biak me.
1: Aau.
0: Okay. Jaga.
1: Aau. Aau. Okay, neng ngawa, terima kasih nyo, terima kasih mama ngawa.